0: Real time. Wear a helmet on a motorbike. Radio Samui for road safety.
1: Hello from Samui. Hello from Samui.
2: Hom chu od. Hom yu Samui ma dai pa man 3 pi leo. และปัจจุบันผมทำงานอยู่บริษัท AS
1: Welcome to Koh Samui